ลานีรานีปันดาบีจักบายบีจามาซาดาทินตราอุปติชูราปัสปารากรมีหูนากายติตราอุปติขาปชีรานีอรจุนกีปชีหูนากายินไปนิจมุนิชุนกีนารายณ์นา

0: ากายบาตาโตจาลคาลิ
1: บานานา
0: บานาบาลายเมรอบานาบาลายเมรอปานาบาโตซาโตจาลคาลิ
2: บาลมาติดาวนา
0: อามิสิตาวนาอามิสิตาวนาก
2: ัมบาสาเ
0: รแลาวนี
1: ลารากา
0: ลารกาโกเซเยตาฟารกาโกเซเยตาฟารกากัมบาสาเรดาลกาวนาLaima kaira pako, nalai gogo la cha